0: This scientist is prospecting for hydrogen buried underground.
1: It was considered crazy, and when I started to work on this topic 13 years ago, there were only few researchers in the world studying natural hydrogen. I'm studying natural hydrogen, like it name suggests, it is hydrogen which can be found naturally underground. But we need to find it because it is a tiny and very diffusive and volatile molecule. It is quite difficult to find it because we cannot smell it, we cannot see it, and we need to use only very sophisticated detectors to find the leaks of natural hydrogen to the surface.
0: In 1987, natural hydrogen was discovered for the first time in Mali, Africa. Villagers were digging a well when gas came leaking out. Fearing an explosion, they covered the well with dirt. They had no inkling that it was actually a natural hydrogen deposit. 15 years after the incident, someone realized the gas was hydrogen, and that's when extraction work began. Besides Mali, there are other hydrogen deposits. In Australia, hydrogen exploration has begun, and in the US, hydrogen is being extracted. During the processing of hydrogen, hardly any carbon emissions are produced. So it's called gold hydrogen in the industry. How much of it is trapped in the Earth's crust?
1: And then the United States Geological Survey, they calculated what could be accumulated from this generation quantity. And they came up with a number, average number of 10 trillion tons of hydrogen, which can be accumulated in the Earth's crust. And to help you to understand how big is this number, if we can extract only 1% of that amount, it will be enough of hydrogen to cover all hydrogen needs of the humanity for the clean energy transition for several hundreds of years.
0: Because energy use is increasing worldwide, eco-friendly energy is garnering much attention. Hence, natural resources such as gold hydrogen and rare earth minerals are having a bigger impact than before. Thailand is a major Southeast Asian nation and rich in natural resources. The country's leaders know that its ore deposits and rare earth minerals are key contributors to the national wealth, and so they have made policies accordingly.
2: พวกแร่หายากแร่เอิร์ธต่างๆเหล่านี้ครับแร่ที่มีศักยภาพพวกนี้นะครับเราพยายามที่จะสร้างในเรื่องของการออกอาชญาบัตรคือคำว่าอาชญาบัตรก็หมายความว่าไปสำรวจคือวันนี้เรามีข้อมูลอยู่ฐานข้อมูลหนึ่งก็คือฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีกรมอุตสาหกรรมฐานและการเมืองแร่ก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยไปสำรวจนะครับพวกแร่หายากต่างๆเหล่านี้นะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่ประเทศไทยเรามีพวกแร่หายากอยู่เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วเอามาพัฒนาเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับต่อ
0: Thailand's energy policy is centered around sustainable growth
3: ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไฮโดรเจนก็มีความสะอาดแล้วนะครับ
4: มีในประเทศไทยมีใช้ไฮโดรเจนทำอะไรบ้าง
3: ในภาคอุตสาหกรรม
4: ภาคอุตสาหกรรม
3: ในการผลิตซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงนะครับ
0: Despite the recent rise of hydrogen and rare earth minerals, there are certain elements that humanity has coveted for thousands of years. One of them is gold, which is number 79 on the periodic table.This is the famous Street of Gold in Bangkok, Thailand.
5: ถ้าคนไทยมีว่ามีทองเรียกว่าพี่นะครับทองคำยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนควรจะมีไว้นะครับ

0: ผมอยู่ในวงการธุรกิจมา69ปีแล้วนะครับหลายๆวันเดือนหนึ่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสมัยก่อนนี่สงบทุกอย่างเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้วันนึงบางทีอย่างน้อยๆก็มี10กว่าครั้งเปลี่ยนแปลงราคาทองนะขึ้นๆลงๆบางที30กว่าครั้งก็มีค่อยสูงสุดวันนึง42ครั้งก็มี
1: Gold can be converted into cash quicklyAnd whether it be the West or East, gold has always been a desirable precious metal among people.
0: ก็มีนะครับถ้าคนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพราะว่าทองคำเป็นแลกท่าที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหลายและประเทศนี่จะพิมพ์พันธบัตรจะต้องเอาทองคำเป็นถุงสามรองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทองคำนี่ถือว่าเป็นสิ่งคือนอกจากว่าโลกนี้ว่านี่มีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
1: Alchemy an ancient tradition to transform base metals like copper into gold had a great impact on chemistry for thousands of years gold was held precious by humankind and it was regarded like so worldwideSituated in South America, Peru was called the Land of Gold.